บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเด็กลูกหนูอยู่ตานาโพล่าจะมาแก่ขยำเกาะได้นะขยำเกาะได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมาตมโนอาตุยโอ้งแงงบวกบังเกงมานี่บวกบังเกงมานี่ปีจีปันตาโมยังตันตังอยู่ดุนะบวกเลยดักโดโซตันตังดวงปักไปนี่ตรงสากบวยบวยละติมอกโมยังมะลูสลันแตงโบญิโบวงสลันติกสันติตะนงโบญิปาไรอาวาตต่างสลาดายลาละมันกวากบุกิดบุนุงติงอี